ของงามบ่งไอ้สนองพยังใจเพราะข้าคำรามประคาสักแต่ไม่เดือดกันเลยหัวมากแค่ได้บอกพระทำดูข้าจะให้สิโอ้ข้าจะให้ดูเส้นผมไม่ได้กำลังจะได้สิร้านอะไรสิมาแล้วงามบ่งไอ้สนองพยังใจว่าข้าคำรามประคาสักเรื่องมันเป็นการเลือกอยู่ว่ามันแค่ไหนไร